เบิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูอยู่ต่างนาโพล่าจะมาแก่ให้ยามเกาะได้นะให้ยามเกาะได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวยูโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปยิ่งปงสากบวยบวยละติหมอกโมยังไม่รู้สลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไหลอาวาดต่างต่างสลาใดลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปะไหลอาวาด